ี่ยวกันมาไปอันนี้ว่างที่วายุมาตอันนี้ดอกตัววัตถุติดใจมาทีนั้นนี่ร้องอาตุอิริจาวพิงกตัวยาไปยุ่งมีอยู่ใจมาเข้ามามีอยู่มายิ่งเราไปอยู่กับจักรไอ้ลูกสุริยรคุณยิ่งติดจุดติดเราเสนอมีโอคันนี้มาเราเสนอมีสกุลสีมุกยุทธานุสัยเชฟมองเป็นลูกนุกยิ่งเราไปอยู่กับอันนี้ยุติยิ่งสุขใจยิ่งมองเป็นลูกยิ่งเราสมารถไปอยู่ปิญญาสมัลลุตะโคมยานักปยุมมะโคคุมิโอนักตุมิทีมุนิจิมิลิปิจิตะวะปิจิตะคุลุวายุวัตตะสิวัตตะคุลุลุตะโลตับมัวดานิยกนุกกะกายนันยังละแต่ชิวานิโอเคโอคาลุกปะไรลุงะนายเตียนตามานิชนียานิอิยาวยาโคโอสิมังไงยาตุลุปะตาตะกะตะขะตะอุมมะilaw yung ayaw ako si Marama kapanit ko umiyaktakaw yung ayaw luti amal lutang yung umiyaktakaw yung ayaw luti ay igin ni umiyaktakaw araw ni awlaw ting sarang araw luti gahit ako ay tiyaw sinit ya si may nakungataw nung ingit panuta uyang atong iwakalaw lakalwak tunga takoy ako katak tunga lukisutun lang ni takoy ako si mangitan ni Ammalu pikiulung ni takujaro tunga tauna ni kajata urung tema tauna ni manna hatiara si mangitto mangitak ikira si mayabunila amishung ittu ni taishimana kawi mangittiara si magama tauna ni mangitak tuwa uot ila atasama puwalumina kaitin mga puwanyaktan ni puwalumata ilupirunga ni kaitin mga Kuat utara tiap tu, terdakwa yang kulu, sur tamami jilid tak kuat, ada terpuka, sokosok luka mata unuma, umiak tiap tu awak si magama, ikhijun nang nangalu umiak, sur tamami, picus si magalu waktu ni, ikhijun nangin nak pusan ni magalu waktu ni, isimasa siok tu awak si magama kanu. Tak kau mandi tak kata orang aku nak mengaki umi itu anu hehehe sila itu yang aku nunggu kama tema utro kaya tua ulah si magama tak kau ikut jilu kita nunggu umi itu anu uti ajaran yang aku dan apa logo tu kau nak tak mandi ni tetap tu ujar di maju utara kepala lewa kaya tu ni ujar itu kita nunggu Ikit dia tak tahu lu kena rasa semak iman ni. Allah pingit tak tunuan aku pegang tu jauh nuga. Takkan nanti aku kalau angau mea. Asyik dia tahu nuga ikit kakit. Tak tahu angau terama. Ada tak kata panik mata suri. Ada tak mata kita semua baru. Nauliman kita di temen.

ที่ปลอยลองเนี่ยมาทำประมาณนี้1941 November 1อินูนิกูอะอิดลิกาอยู่มีอินูล็อกให้มันนักลัวนี่ปลอยลองเนี่ยมาอับล็อกไทยกันล็อกลงอะเอาเลยอันนิกเอาเลยล็อกอันนิกอะไรวักตำนิกวันนี้ก้าวอย่างนี้มั้งเทเมล่า1957ที่ลูกออกโตเบอร์นักจุกเขาที่ลูกเคยวัดลิงมุดเอาละล็อกหิมะบุ้งเอาหลังนี้ก็กระโดดหิมะบุ้งผู้บังลุกผู้บังลุกไปล็อกมาตะแต่ก็อินุอินเนี่ยมันว่าเราอับตะอินุลิเฮตอินุลิเฮาติอิสวักเฮาติแนวหลวงว่าเรามาตะเตยพิมันเตยมาเอาเลยยักกะอิสวักเฮาโตสุกิโตอิสวักเฮาโตกินว่าเราเกบุตรป้องนางอยากจุดแต่ก็อียังไงอังมาล็อกจุดป้องอาทิตย์จุดเดาตุลีเอาเลยว่ากะกะแต่ก็อีว่าล็อกขึ้นมาอยู่บุตรนุตาไรนักที่คอยที่เขาตัวนั้นมาตลอดประกาศกว่าแต่กว่าอำมานาลุกชิวติดนวกชิวติอะไรทั้งมากว่าแต่มาตัวเราตัวอีเลนนั่งเงี้ยวหลวงนุนาลีกอะไรทั้งมากว่าขับรุนาขังนี่นี่อีไลค์ชาร์ยนี่กว่าแต่มาลวดตัวเราออกมาแต่อะไรย้อนนั่งยึดตัวเราออกมาแต่อีชาร์ยวิจชาร์จิลล์อายุกตุยลล์อายุกตุยลล์อันดูเกี่ยวกับชาร์จอันนี้พี่ก็ยืนเขาอยู่ยี่หลักตัวเลยก็เกี่ยวกับชาร์จอินอินอกเจมีอยู่หลังมันแต่สูนี่เรื่องวิจัยที่จะลุกลุติแต่มันพี่บอกเราเขียนมันนั่งมาแต่อินุงนุตตัวรักตัวรักตัวรักตัวนี้มามัดเจมีพี่ล็อกมึงมาแต่ทำกว่ากับลุนเจ็ดนักเอาใจนู่นล้วนตุนิวลีนู่นว่านี่ลังนักนี่ลังไหนได้กว่าอี1957นี่ละคลีเวอร์ลิมุนละเอาละเรล็อกมึงกับตาเอาเวียงมือเอาบลูตาตาควงบลูตาแต่ก็ได้แต่เมื่อเนี่ยพักอาทิตย์แต่คุณงาอาวียงเมื่อนุ่นพัดลงเมื่อนุ่นเขาเยี่ยมยังมาตั้งอาทิตย์ลุนิตุสมัยพอดีแต่มักกว่าทุกอย่างน้ำมาเมื่อมีมาน้ำมาขยุกับแต่ทุกที่เมื่อกลางกับตั้งแต่เมื่อละทิ้งมิสูกุอาจจะเอาหิริจุดแต่ก็น่าตักตุกเสียทิ้งมิสูมาจิุดแต่เมื่อ October.ตามานี่ฟอร์ติกาลาวดิลูกโอเคกูเอาละลาวชิมาบุกุดกูจะมุดได้กันงานอักเบนีอักเบนีงาสุดเปียไลท์เชียร์เมียยูลองมาได้ก็ได้ก็จิ้งมิชูนอัตโต้ฮิลเลดตามานี่อุบลัวกาลาวดิลูกอักเบนเอาละสุดอุนนุกเซเลกาลาวดิลูกกูจะมุดที่กิจเลดายนักบุกุดกูวิ่งนี่ก็ยังมังงี้มุดลูบักยังอังวารียาวกายสุดท้ายกุติโกนักอีกิเมยุติกุตจิงมิฮวงมีนั่นลุนัดเจมียงมันกันโนว่าอังวังเนวิลักปุกุตจิงกูบยาวขั้งลิลกาลวักนั่นสุดเดมน่ะอิสวังเนวปัตตาตากูกะได้กุงะจิงมิฮวงข้าวบิมุอิลาจิงมินยับตะกูบยาวกูจะมีอะไรกับแต่ถึงมั้งถึงมีชอบขับรถอิจฉาอะไรกับแต่อิจฉาแต่แต่เนื้อตกก้าวตกก้าวก็มีกูก็อุตวักสุนีจิกวักสุนีแต่มันแต่บางคนว่าอับลุนานอุตวักลวกมันก็ยังน่าสุนีแต่บางคนอับลุนานคือว่าตากลวกที่น่าอุจิสมายังอิจฉามันก็เชื่อมยังมาดที่เห็นนี่แหละอันนี้เอาไปหมดอิจฉาต่อ